0: ันดูกังมิดแล้วมันก็เต่าเลยค่ะ
1: นุ่งสุ่มังบะก้าน้องไม่จริงสู้อีบะก้าอินจังมันเทียนสิ่งกันทุกนั้นจานักเรียนกันสิดี
0: เอาใช่ใช
1: ่การีกรรมว่าฟังทำบีกันนี
0: ่อาสาคุยกันดีคุยกันดีโอคุยกันคุยกันสังไห้เจนินซาจะบอกต่อเลยค่ะฉันตัวเองก็ทรมปุ่นมากเสียค่ะชินเฮลีชินาวารีฮันยังไงมันตระเจอเรื่องใครยามนั้นนุ่งไงเจอว่าสาคุยน้ำปั่นเจอว่ามันตั้งดีเลยเจอค่ะ
1: ค่อยค่อยให้บิว
0: คุยเรื่องก่อนแล้วสิ่งที่คุยมาทำมามากี่ไอ้ไอ้วัตถุเรียนแบบมันเลยไม่ใช่ย่อยก็ช้า
1: ค่อยค่อย
0: สิ่งที่มาทำมาตั้งเชื่อมตัวเปล่านะมามากี่หายใจวัตถุเรียนสิ่งที่อุทกปกิตันจะมาตั้งทำเบียร์กันที่หนุ่มไอ้นี่หายใจก็ต้องนี่ช้า
1: ค่อยค่อยยามนับพัจจบะว่าพมามันสุดทำเบียร์ไอ้ช่วงช่วยช่วยด้วยนะมารีเลยนะบะเซ็กชันสิงดาทางกัจเจเกลุยนันงั้นคุยกันทำจริบะ Good afternoon ladies live phoning program ทำจริบะลุยนันงั้นสิกี Hello ladies กี่ทำจริบะสุกุมบะทรมสิงชิดาไอ้คุยกี้ไอ้คุยเนี่ยทำจริดนะหายใจบัตรเลยหายใจบะมายามดะตาบดะนุ่งไงนี่ก็คันมาสิเฮ้เฮ้ทำบีระมากดีคุยดูสิอันนุ่งไงจะบะมันดีโอ้ยก็ได้บ่เนี่ยอ่ะดูบุไอ้คุยเนี่ยหายใจรู้ระกันดะฮาราวฮาราวคุณบีระก็สุยาวีลุยนันคุณบีระมันดะบะสุเฮ้ยาวบะอดุนสมรมวนกันดาไอ้คนน่ะสหายจะสุเห็นกันดาบ่ตังสุยาวเวบะ
0: อ๋อค่ะ
1: อดุนากูตบิรักบ่มาตันดามายามตาบนุงไหนบ่หายจะบ่ตาเรอิสาเกหายจะบ่กะเลยระกะดีซงซอยซอยดนาดุมังฮาวจิกอตบะทารมมะทัมบิริบดูลักทริฟาวเกดีมะปุงพานะนะบกิดมะตะเลเจริบทารมสิงชิดาตบิรักกะดียามนมังนุงไหนจะกะนี่ไหนสุไอ้ทัมจะเก
0: อ
1: ๋อ
0: ค
1: นนี้
0: ย
1: ามท
0: ะ
1: กะ
0: เซซาดุมะตังกิอามุมาทั้งอีกคนเลยที่สามที่จะแก้สามที่สี่ที่สามทำใจที่สาม
1: ค่อยๆไม่ใช่มีแค่ตาหันใจ

0: Hello.
1: Hello, sir. Hello, good morning, sir.
0: Good morning. Hello, ladies. The Taramno of Cherry. Phone to Virakli Sibu can now be Rabano.
1: Your
0: bung and people give him Chanesa. Your bung the game Hoi,
1: Kari. I know
0: how you Hoi, hoi, hi,
1: ไปฟังโปรแกรมเจ้าฮ้อยๆน้องมายิงอินโดกาบ้าอินเดเรชาอะฮุมดีเฮนันทําดะมาเลยบ่ซะฮ้อยไฮดิบนเนสตอบกีดีนตีกีอะลุงไลบะไฮกะเลยกะรัมบะกีฮะบีบะอะดุไลฟ์ฟอนิโปรแกรมเจ้าอะดุคะรายามนะทํายามนะทําเดียวกะดิ
0: ทางดะบะมายามจิทางกะดะนะไฮจิไฮเจนเนี่ยค่ะค่อยๆซึ่งช่วยๆดะนะมาดูตอบยาบราทําบยาบราไฮบดุสุไอทางกะจะเกมรีเลยนะบะสรุปเซคชั่นซิงดะอะดูกะไฮดิบะทะบักซีปังทกปะทะบักตุยนะปังทกปะยาระกะดิซึ่งช่วยๆดะนะปังทกจะนะบะฮุนะจะเกให้บะว่าพัมจิทําจะเกอะไตกะริกะริว่าพัมซิงทําบิงเบลัยดิอะนะซีไฮเจระกะเบเจระกะค่ะค่อยๆ
2: ยามนาทากัจจริเอโลเลดิสตาโกลโตบิรตุนาทรมสรุงยาบิบะอัมกะนาทากัตปุพงดกจริอุยรอมนาวบุยกีไนตงคอนจิลดานงทอมบัมมังกอนจาวนาเซริงบะมะตะมิเชยมะคุดุลตัมจริแมนปุนะตามินะซี

0: ก็ดีหายทั้งหนึ่งเนาะฮะก็ดูเวลาอามิโนบะ
1: ยำทีนะไฮรามิ
0: ก็ดีไฮยูรินเชื่อมาข้าตาวมาข้าตาวนั่งกระสายในวันที่ไฮจูบักกะดีกินเนา
1: ะมาเจ้าบัวอีกคนนะเชื่อบ้าเต้าใจตัวนะอีป้ามาพังเลยนะขันเจ้าบัดโ
0: อ
1: โอ้เชื่อบัดทีบัดตาเกร
0: ก็ดีก็ดีไฮบัดหินถอยเชื่อมาข้าตาว
1: มาเจ้าดันนั่นเต้กันอากิอาลามันอาชวนนาทีทีดูนะเราเองคอยพาว่ามวยเทียมเต่าดูนะเราแกขันเลียนายนะมิ
0: ยาเรยาเรตัวมาขัดตาเราบ้าโซนัสานะบ้าโซบุตรีอามักปะอามัตยาวดูนะอพกไปปะอามักนี่ขันนุ่งชิคีบันิก
2: ไอ้นาคาลาโนโอบ้า
0: บ้าโซ
2: ถอย
1: บ้าโซ
2: ไอ้งั้นรีบเรียนเลยนะคุยบอกยิ่งพอมันต้นมีดีสิบบ่เอาเนี่ยสังหัวเราเนี่ย
0: บาสุสังเจระเก็บบาสุ
1: ตามอ่ะไอ้ที่บาสุเสียทิ้งบิ๊กไปนะ
0: เฮ้ยตุ้มินเลยอ่ะมาดูมาตั้งซาดริโก้บาสุกี่ทำมวยกายไปยาวว่าพ่อมามาตั้งนั่งจึงกังทุรกไปยาวริโก้
1: ไอ้บาสุกูนั่งสีดีหายไปนะทีตามอ่ะ
0: ยาริสิยาริสินินทีน่ะเน่อำุขนาดสิเ
2: ฮ้ยทอบะ
0: บาโซ
2: ลินทอย
1: บาโซ
2: ที่เล่านี่นะหวยบอกวันนี้ดูอิมุงจะชาโรเล่าเฮ้ยยังไงยังไงยังไงไอ้ยังบุญชิชิดเนี่ยยามนักเฮียนี่ยังเห็นบาโซพัตตาบันนี่เนี่ยฮะเล่าสั่งออกสั่งออก
0: เฮ้ยบาโซสังเจระอะไรเ
3: ฮ้ยเฮ้ย
0: ลินทอยเล่าสั่งกันสิเล่า
1: เฮ้ยทำ
2: อ่ะอันนี้นี่จะมีใจล่าหน่อยสั่งออกล่าสั่ง

0: ไอ้ลาเลยไอ้ลาเลยกันดีเนาะกันดีเนาะไอ้นั่งกินอะไรเต็มละอะไรนั่นเนี่ยน้ำมาไอ้ตุ้ยทุกตุ้ยเลยรีบเดียวฮะเช่ไอ้วันนี้วันเสาร์ไอ้วันนี้ยังงูเห็นน้ำมิตรเช่เลยเสาร์เช่ไอ้ป้านั่งยังไม่ทุ่มดูเอามันจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยเลยเสาร์โอ้อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยกันดีกับเดี๋ยวเนาะ นั่งโชว์นั่งสีดีมาป้ามาให้ดูโอ้ยแล้ววันนี้อ่ะทุกคนเนี่ยไอ้ยิ่งมิสซี่เด็ดดีเนี่ยนั่งเชนิงาอิตโตมาอันนั้นกันบ้างขังขีบว่าห้องกันเดบ้างนับปุ๊บรู้ว่าอังฮาไอ้ยี่ใหญ่พ่อบ้านดูโอ้ยนะดูมั้งช่วงอุ้ยเนี่ยไปบ้างบ้าบ้ามาซะว่าพ่อมาไม่ได้จะเก็บบ้าบ้านี้ยามีกันหรือบ้าบ้ากันยี่กันยี่ยาเดนี่ กันยี่ยาเดนี่ให้อยู่ให้อยู่บ้าบ้าบ้าอะไรที่มันยุ่งด่าบ้ามาไงไม่นึกคำรับแต่บ้ามาตั้งว่ามาตั้งมุ่งหน้าหนึ่งแล้วบ้ามาตั้งบ้าอะไรเสียด้วยบ้ามาสามก็อีทันต์ยุ่งดูแต่ตระกตระกเลยบ้าด้วยไอ้เลยนิ่งดีบ้าไอ้เลยนิ่งดีบ้าใหญ่บ้ากันยี่โน่ไอ้ป้าเนี่ยน้ำมุกโกรกอะ
1: อีชาเกมิตเตกีปีตาเลยบิดนั่งนั่งอีป้าบัวรูบันเนี่ยไอ้ป้าใหญ่ป้าบ้ามุกันนะตาบ้าพังรวยเดระไอ้น่ะมาทำสุปตะกุรังรัตต์ตานิ่งดูรัตต์หลับละบ้าอีป้าใหญ่บัวไอ้บ้ามิงก็อุดอ้อไอ้ไอ้นี่ป้าเนี่ยบัวอาดุนโตห้องนี้บันเนี่ยเช่เช่เช่เก้ากันเก้ากันเสียเก้ากันเนาะ
0: มาปุ๊บมาปุ๊บคุยดีเลยสิบ้าบ้า
1: บ้าน่ะอีบุมาพี่กูบ้าบ้าไอ้บุมาพี่ไอ้มาอีมาอีมายิงโง่บ้าบ้าเสียหนูเองสิดีบ้าบ้าเสียหนูเองว่าสิ่งที่สนางงี้บ้าบ้าน่าบ้าพัดรมาลีมาบ้าบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทว่านั่งดีกันดูนะเฮ้ยเล่าเล่าเล่าช่างโง่เล่าช่างโง่เล่า
2: บ้าซะไอ้ชูป้าบุ้งเกียร์น่าบ้าป้าอุตตาบ้าดูดะ
1: ปะบุ๋งนั่นจะขรมเจริเฮ้ยทวีปุ๊บปุ๊บลิงเย่เช่เช่เฮ้ยนักวิจารณ์ทั้งนโยบายไปดูเช่ทวีชุนเลยเนี่ยเล่าเฮาในเชื่อมสารโอ้คุยปุ่นเอาวิจารณ์นั่นเอาเช่เช่เล่าเล่าเชื่อมเยี่ยมซาซางั้นสิ่งที่ดีเนี่ยนักคุยปุ่นเอาวิจารณ์หนึ่งเช่อีป้าช่วยดูในทุ่งอะไรก็ได้บ้างเนี่ย
3: ไอ้ทว่า
4: บ้าซะ
1: ยังงูอิงคนเราวันนี้ก็ให้ประกันบูโตอิงคนดูอยู่แล้วด้วยให้แต่นั่งพอนจะรู้กันขนาดไฮโตก็ใช่
3: บ้าซะ
1: ปุ๊บปุ๊บ
3: ใครน่าให้เรื่องนั้นนะ
1: งั้นสิ่งที่ดีมาป้ามวยนะมาปู่มวยนะนักคอยมางามากินนิ่งบ้าเช่ไอ้เนี่ยด้วยเนี่ยทุ่งนั่นแหละก็ได้วันนี้ก็จะซ่า
3: ปุ๊บ